0: ชักมันจะมันลังจอดเรื่องเรื่องเด็กตอนป้าตามคดีเลยอุจิยังเกินยังเกินขยิ่งสังกุญามังตาพิลาบานจ
1: ่
0: อยอเสียฟุเลกิสิจ่อไปพิลาบานบลาบลาไปจ่อมันปุจิเซมันบุรีเซนบังเกิดสบินกุมารนท่าจ้าวสิสโนปุจิผมจอมชานอมจานกุมาขยันกุมาขยันนี่ละเกินนี่ละเนนดาวงเกินดาวลุนุเกินนายงุเซปันเลกาเฮลิวังกาปาE complete life center, quanto zienze, come tanda zia pendulo, tete to seven the moya pocoyo, go bagaloco, fitting their pezzolo, feeling their zulini, get ebo, nango, quayo, look at your opportunity.